ปวดมาดเบปูปวดเบียวอบลายปัตตุเกายันดีวายตึงไงปัตโตนึกนอลยันลาบัวเนลไซปัตตุเกาะกุมังตึงไงปัตโตนึกเบียสักังอลวนการังบรวสุนังปัตโตเบจานายยังกิจสบะกนัง

กตะกอลาโลตอกบมาโยอปรายยะเดียจะวังสิดะสอลันตังงารุนสายเต็งกบังคุมรองัมปังบาลีเบกะจายเป็นตโมมนยะด้วยงะโกเบริโอตุสิโนอมันวังเอลุลายกเบบัวมนะหมายงามิสุรบายาเบียบังไงมอรดายดอปันตายสอบรายนังอรจังตึกเบียนวะกนักเบียลปอสิงไงสิงไงสุรันเกาะมักกายมังวมบังกายบลันยังโอบุกังตะเลนวะกเจงการอลายโอปารายละบันสปวดนุละเบียอีดวบก็อลุปวดมันตายปรายนุเลหามสะเจลาเปงอกินเตกายละดวายะลายโกปรายงออินายบิลายปุเลกตัตตายจลายระไง